มารบดันหาอุ้มสิงงันวันชิมดาวัยควรตพีงันองตาวนงตูตูตังอุชาร์จาร์ตัดนามารบาอุบัตดักโมบายกีปัดเก่งทารายงไอบาชีดาวเปต้า thank you so much บาชีคำเมสเซจคำสัมภาษณ์นั้นว่าชิมกีโมบายตัดชิมดีกี่ดีกี่กี่ชาร์จาบามิชามากี่ไทป์เอไทป์บีเดซี่มาอุบัตดาวโมบายกีปัดฮานานี่ thank you สักตะคำสีคำเดือดปัดya khabar he ya tu khabar mai nga kala so ka message uta ubri utu si pautli ki charger udan lupa hai yang ki phone utu tang ki charger kong mem thank you kong.

นิ้วปิ้นคลัมเมทอลกระแทงอินีฉลักบายเวย์นอตพรายเวย์กับเลยชิบุน congratulations on your new phone สักวันก็ message hello อาจิคิดีก็จะมีบัสสุบักเป็นพี่บาร์โรกีบัสงับกับ FM จังพี่เป็นเต็มจังวัยฮินดีกับองจูราคีดิลเมรังอันเป็นสงับอยู่บาร์โรลังมังอาเทย์บันสเคมจานานักลัง hello เทย์บันสเคมมันโน่บลัตตูกับตาดิลจังพี่จูราคีดิลเมรังว่ากันจังไรกับเดย์รุนักกับเมคลารีตูอานารีกับเลยชิบุนเอเทย์บันสเคมจานาอยากกันนี่กับเมสเซจกับจังพี่โอเคพอลงเลมันสังเกตุกันนะครับที่กิจวัตรกิบากีน่าสับจุงยี่กันก็พอเลสเซนส์กิจงี้กิเลปันทิ้งชูเป็นคำว่านับบอกนะสาวพรัสนี่เว้ยนอตอาร์ไลเว้ยเว้ยนับบอกเดียร์คันได้เว้ยเว้ยหิ้งเอานอตอาร์กิเมสเซจกิลาบุนปากีอินบ็อกซ์นี่ก็พอกันเน็ตเวิร์กอ่ะยังไอ้นัดมันท้าสิงี้ชูเป็นคำว่าบอกนี่ก็โปรแกรมกันยัดตั้งหัดดูก็พอลายชิตังตีกิดันตั้งคันเดียดก็พอบัดก็โปรแกรมเอฟเอ็มรีเควสกันนี่ก็สิงี้พอลงในสับนี่กันนี่ก็อากาศวันนี้เอฟเอ็มจังพิวชีสปาไลปอยน์เรียวเมกะเฮิร์ตส์